ลาในกรองครอมยืนมีเจ็ดสดิงอานาณาหนังสือไปสปีรากี่จังดาทำเพรียกี่จังทุกเพรียนิมบาร์สันปันไตกี่จังคาปีดาลกี่มีงกำรองคลื่นไอ้สำหรับกำไอ้กี่ออดกี่ออดทุกเจ็ดนั่นเลยเพรียสัตตังทุกข์กาขนมจิตรบกเกยหนึ่งบาเกียรติปริยะเกียรติบัตรปองชีวิตโดยแอนเนียหนึ่งสิบราเอาไว้กี่ทัวร์สำหรับคาปีชีวิตปัญไตจงคร้ายกี่บัตรปองหนึ่งเยื่องสอกสดายเปรย์สอกสดายเพื่อจะบับทั้งไอ้เด็ดมาดอลหายบายังในสมัชชิมวยเปรียยังเรศาทั้งไอ้บริษัททั้งไอ้ที่ปรุงเปิลจะปีลินีทั้งไอ้ศอกดอลลินีทั้งไอ้ซาวตามกริปในที่บุญรบเปรียยังเตรียมอินเวตเนียขยมวัดจองเคืองปอมปอนบัดบ้องชีวิตออกกอลได้สารเรื่องนี้สัญญมพระบำอ่อนหายสมัยนู้จิตดอกหายยืนจิตดอกทั้งยืนเตรียมสำไรเราหอดอกเฮียนแล้วบ้องชีวิตสำหรับเพรียหรือไอ้สตังบัญชาจิตยืนหนึ่งนอมยืนตามเวียเอายังเฮียนแล้วบางทั้งอ้อชีวิตการดำเนินตนองจะไม่เปรียสำหรับมีนาฮาเพราะเรื่องนู้ท่ากิมันไอเทงกิมันไอลูดสุดท่าฮามาพินาบะติงอัดบ้านแต่ภาษาเกี่ยวอัดลูดเอากีตาร์ยังจีเน็คคอยยังอัดครบฉบับเปิดบาร์รอดยังอัดเรซ่าทั้งไอเทดยังอัดทรัคอัพรอยต์ไอสมนักเคียงเรื่องรบเอเลียเอเลียก็ทรัคอัพรอดต่อที่รหัสตานสำหรับคาบีชีวิตรบก่อนก็อดสปีฮาชรันก็ต้องกบอลก็อดโยตึกเตยก็ตึกเจ็ดในเลือเปรียก็ชื่อเปรียไอจุยไทยริสากรหนึ่งเปียวก็ดอลที่รหัสสถานให้ก็มีนทึกพักทึกเอก็มีนาฮาสัตว์ก็ไอ้โยนมปังโยอาหามาเอาไอ้เฟรทเวอร์ค่ะอาจารย์สำหรับจุยก่อนหนึ่งสมัยจงคราวยังอัตราค่ะโปรยได้ก็โปรยอมปีบาวขยมอัดครบทั้งไอ้เต็ดขยมวัดเมียนอาหาครองครุษาขยมครอยังเคลียนสเรกยังเคืองเรื่องชราครองเปรกกัมปีเปรย์ไอทเวอร์กาอัจฉาสำหรับกาเปียหนึ่งประเทียมเปอร์ดอเนนสมอตรองชิมวยตรองนัดไกนูสตังฉลาดฉลาดนิเยสิบสิบชิมวยเยงถ้ากองโคควายเพรสระลังเนี่ยเพรมันจองอายเนี่ยออดครบทั้งไอ้เทตเตยยิ่งน่าจะครบเพรยิ่งน่าจะริษาดมวยทั้งไงปันไทยอันนี้ข้าก็หอดรบสตังยังมันกรบเรียไปยังกรบข้อ

0: เรื่องวันล้ำมนุษย์สลับมีนเรื่องมวยบ้านดำนาลท่าในขนมพุ่มดัดตัวมวยมีนบรอปีเนี่ยบ้านรอบอันเนียจีมัดสำลันมวยชีวิตหายปุกเกตังปีเนี่ยบ้านสวัสดิ์จานังเนียท่ามันกบอดเนียลาย
1: ไม่ได้สะใสเขยมหนักหนึ่งรบอ้นพาดจีมัดสำลันนั่งมันกบอดเนียจีริงระโหดตือ
2: เขยมพาดกระโดดเนียหนึ่งรบลูกบองหนักจีมัดสำลันหนึ่งมันก็บอดขณีจับปิดไงนี่ต่อเติม
0: ปุ๊กเกตังปีเนี่ยมีนจัดจองคล้ายจีเนี่ยมีนฉับฉับในทั้งไงมวยสลับเปลนี่น่ะหนึ่งนี่พับกำปองแต่ด่านุปุ๊กเกก็บานลื้อสำเร็จบนศพ
2: ฉุบสั้นลูกบอลน่ะขยมด้วยจะลื้อสำเร็จบนศพนอมดมขังมุก
1: ยังดุลือแดดตาต่อตะมือมือนนากีสลับนั่ง
0: กบจูนนูได้กบบ้านประเตียเคินสตรีเนี่ยมีมันเนี่ยได้ปฏิระบอบเนียงเติบตายหนึ่งสลับเจ้า
3: อเตบองจับดังคลุนแล้วไปมอง
0: เพลียมหนูมีน่ะก่อนนึกเคินกำเนิดอักระมุยเพลียม
1: ไอ้ยะลบโอนผัดยืนกับลุยสดเฮ็ดไงนี่ไอ้มุกนี่หายจำฟื้นตามยังปรับเองตะลุยตะปูในกรอยมิชูตือหายงูละเวยทา
2: บ้านลูกบ้อง
0: ขนงจำหนาวบ่รอดตั้งปีเนี่ยนี้เมียนมันเนี่ยบ้านลบลุยเตะขังกรอยมิชูหายทเวปุจิสะสอบนู่แกบ้านทงูละเวยตะปรับสตรีได้ชี้ประปุ่นหนูท่าน
4: ีซาเอ้ยรลึงบองเคลียนหายรงเงียคลังนะสมอ่อนโยขออาวนุมีพระคลาบองอ้อยบองพองรวยสมดักรบอดเตียงนุโนเลรถเตหายยกตุกนองเปรยจรองนองคางกรอยเตียงเตาโ
0: อ้สตรีไม่ไม้หนุเมียนกาภัยคลังปีก็ประญาประญาทเฟิร์ตามดอยมันบานเกิดเอาไว้หนุเลย
3: ចាចាបងខ្ញុំនឹងត្រៀមចាំឥឡូវនេះ
0: បន្ទាប់ពីស្ត្រីនោះធ្វើតាមចប់សពគ្រប់អស់ហើយមនុស្សអក្រក់ពីរនាក់នោះក៏ប្រញាប់ចូលទៅក្នុងព្រៃហើយបានលួចយកខោអាលមាសប្រាក់នោះទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានសើចក្អាក់ក្អាយនិងអបអរសាទរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតផង
1: กับตะไคร่ม่ดองนี่อับโอนผัดเอ้ยยืนคลายเจดีมีนบานสมไรหายม่ดองนี
2: ่ขยมมันสะเซลบองหนักมันบานเต้กุมเนตลบองหนักนี่นะปุจิฉลาดเมนขยมมันนึกสมันธาสไตรเนี่ยเมียมเนี่ยนู่ปุจิละงวงดอถนัดนี่ซ
1: อบานเฮ้ยยืนประยับประโมทตรบเตียงอ่อนในมกตะรกอะไรตกดักสันประยับเมียนกีมุกเขินนู่ยืนหนึ่งจับตั้งปีเนี่ยเฮ้ย
0: ในทั้งไงดอได้หนุดได้ปุ๊กเกตฟัดดำหน้ามันบานชงไงปีพลายปนมานพ้องกมนัดลบหล่นก็จับประดามการหลังนึกน้องจัดระบอกปุ๊กเกตมวยรุมไป
1: ยีบักมินอับอุ่นผัดตรบตึกอ้อนนิดหนึ่งคลายเจอระบอกยืมเจียมขานยืมแต่ก้มจับวิเชนตึกบาน
2: บ้าลูกบองน่ะสลับบ้านนุ่มตรบตึกอ้อนนิดหนึ่งคลายเจอระบอกขยมแต่มเนี่ยกวนอัดตีขยมเต้าแต่ก้มจัดกดเจน
0: เปิลกำปุงยมดักนี้เพลียมนู่มันเนี่ยก่อมินนัลภายนากาดำใบกบอดนี้รุ่ยตึกเฮยเครียนุได้บุรอดแตงปีเนี่ยก็จับประดามเคลียนอาหาร
2: ลูกบ้องลูกบ้องหน้าเอ้ยขยมดาเลยรุ่ยเฮยลูกบ้องทั้งไงก็ดาวคลังนะเฮยขยมเคลียนใบจองได้กระเปียเต่าเฮยขมิ้นกำลังเตมุกเตี๋ยเต้
1: เมนตายังดูจิตดาวมุชง่ายเฮยก็ดูจิตเคลียนได้ไอ้เลิกเจ้าบ่เติ้งตั้งปีเนี่ยก็มัน